อนอพังบามอขอกสะเลกฤชะขอกบะปุญญะบามออาบาบอนังกะชะนุคงโกกระนาชะยะบามอบามอบามออาบามอนังเล